เวลาอย่างเดียวกันหอยปุนได้19ปุนปลายเจ็ดเพราะกดถึงยานออกเรื่องการดีนับตามกองมินทงสินเสือพระเตียยีล้านว่านเสยคำเพียวข่าวสารว่าปาจาไอผู้เป็นผู้ประกำนายหงการไหวเจ้าปู่พระเตียยีล้านออกปากว่าพระเตียยีล้านอึกพินเจ็ดต้องความหันอุบโซกันไหมอันพระเตียอเมริกาไต่ตามปาจิสท่านอับแก้วหืดนั้นอันสกัมเพียวนี้เป็นข่าวสารไหมเป็นลองคำเพียเซงฟองนี้เพียวข่าวสารไหมก็ถึงตีนี้

0: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิงปี2014ตัวเดิน12หลัวเก่าคำสีจิงพิงช่วงสุจีอยู่ที่พร้อมปรึกษากันกึดป้องวัตถุทรงยังหันเผาะกำปะขนนักเสียออกที่ไหนคาดเคียงบ่ฝึงไว้เทียมไฟปีเปลี่ยนเรื่องเปิ้งปุ่งเนิงกันให้หนาเตี๋ยหือกันน้ำสั่งเทียมไล่หมาปึงกับข้องหมี่ปึงกับกาไฮได้ปีเปลี่ยนปิ้นปึงกับตาดีนำเข็มนำดีมาถึงนักกำลังมายกซุ้งกำลังเองตัวถึงนักวิสานาจังฝ่ายไปกันให้หนานีอย่าหนอกันไหมถึงนักปุ่งเนิงไปเทียมนั่นเตี๋ยออกสินตังปุ่งเนิงกันให้หนาชูประเดี๋ยวนับเสียงอันข้องสั่งเศร้าสดีห้อมยับยั้งใจมีตาดีกับโฮมที่อยู่กินเบ้าสังขำลาบโฮมที่อยู่กินนั่น
1: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
0: ตีก้อนโถไถกูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังเส้นครับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
2: เมทักผู้ฟังต่างหลายซอสดีอยู่ที่กินหวานพวกข้าเป็นกองฉันอยู่ในเวลาเผากำคับกำซอบอกนี่พวกข้าเดี๋ยวกำคับอันมุ่นวอนต่อนใจนั้นเผาคือต่างหลายฝั่งยามนี่ตัวใจไปเศร้าอยู่เมืองไหนถึงยามเศร้านอนเศร้ามองหาใจใจที่ซ้องเห่าเมื่ออ้อนหักกันยามนี่ตัวใจไปอยู่แอปไพใจลืมแล้วแหลสองเห่าเมื่อฮักกันนั่นใจยังได้ว่าได้ฮักกันนางในโลกนี้เบาฮักไพเทียมตัวใจยามนี้มีกุ่นฮักแล้วหือสังมาเฮ็ดนางเสามกมองใจปอกมาฮานนางปอกมาฮานนางขอหือใจไว้ปอกมาฮะนางก้อยฟังกำครับถ่าปีปอกมา

น้องใครฮักไพตามใจน้องเลิกเอาน้องจู้หยอกปีเบาใจยิงปอกโหใจปีมอยเตเอาใจปีว่าปีใครฮักน้องเหมือนเหมือนปั่นปั่นปีเอาใจน้องว่าใครเฮ็ดซังปีก็เบาจังว่าสิตั้งเตน้องมีใจจู้หยอกปีมาเอาโหใจเมาจอมน้องละเฟ็ดใจไปแอบกุ่นไหมเฟ็ดใจอยู่กุ่นเดียวและจุลายไปโหใจนางนี่ฝากอยู่ในไหวก้อยฝั่งกำครับจุลายความหัก

สังถึงเมใจที่อยู่บ้านเฮือนไอ้พักมาอยู่ไกลมาเฮ็ดการหาเงินเบาอยู่ได้ยามนี้ใจติดเมหักสังถึงเมใจไอ้หักนางเบามีที่เปลี่ยนใจโหใจใจยังหักนางเหมือนเก่าขอหือวางใจไอ้หักนางกุ่นเดียวตัวอยู่ไกลใจหักอยู่ไก่สังถึงเมใจหรือฮอดถึงได้พักใกล้เฮือนพักมาอยู่ไกลฮอดถึงวันนั้นก้อยไหวปอกมาก้อยฟังกำครับสังถึงเมใจ

0: 唐代的同，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。
3: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
4: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
3: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
4: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
5: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาเจออาหิงตั้งเคยคำบอกเลยเขาที่ตั้งเคยตั้งหลายได้ที่รักบีซีจินพินตั้งจงทงตั้งปาจิสถานซาเออตาลีตัวได้รองอันตั้งจงกู้ตั้งปาจิสถานไอ้ดีกามาตั้งบุตรกันในเจ็ดสิบห้าปีได้ผู้เตียนขวาจมโคโตกันเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องไข่ขุยวัดกลางจูจ้าฝึกเห็นปองจอมซีจินพินจงสู้จีตั้งคำหลักหลาเหตุออกดองที่ได้รักดองเลยเดินเซินเฮาได้หอมดุ้มบ่าแห้งป้องกันคักเบอกจ่าได้วิ่งขนมิ่นตีตั้งเถาเปียงดวงโปตบอยู่เลยเตียนสินวางโดเพชรเด่นครึ่งขวางสูงเงินเปิ่นในเอาขึ้นในสูงเงินซื้ออาเมียตีสมกัดอันดึงกุ๊กตีสองหิงบุญเยียนวิ่งเจ้าทงป้องหิดดองซ่อนตั้นอยู่เลยเดินในมาซ่อนตั้นจำอุปัตติกุนเบิงในปางเหลียงเบนกองสองจีช้างตีเมืองวันเป้าขึงโตต่างเหลียงเบนขายถึงลอกตึงกะรันลกเบอร์สองหิงปลายสาวห้าปีมาเดินตึงกาวป้องเห็ดดองติกเชี่ยวก้นผิดตามไปกับลอกตึงนั้นปูติกเชี่ยวได้ก้นผิดตามซื้อรักดอมไปกับลอกตึงนั้นเปียดปากเปียดชิปไปโกตึงจงโกเรียดบอกให้ตึงไม่ดีการเอารองเห็ดตั้งปองเตมันมาปองจอมรองดิมตีที่ไทยหวานตั้งให้ตึงจงโกตั้งตึงไม่ดีการในคักเบดิมวุ้นกะกันหน้าเจอย้ำได้จะหับถ่อมเขาสตั้งเหมือจะได้บริเวณห้าได้เสาเอ็ดวันจู่สี่เราตึงกาซีจินพินตั้งจงทงตึงปาจิสถานจ่าเออตาลีผู้เตียนขวาจมโคโตกันผมจมสองตึงไอดีกามาตั้งผู้โตกันได้จีจิบ้าปีบริเวณห้าได้เสาเอ็ดวันเซินไว้ช่างไว้ขุยห้องไข่ขุยวัดกลางจู่จ้าชอนบอกฝึกเห็นซีจินพินจงสู้จีต้านคำหลักหลาที่ดอกรองที่ดีดักดวงตั้งขุยเลือดจงจางซื้อจับจ้าจู่ได้ที่ออกอาถังเลือดเส้นเฮาปองจอมนันขึงปองรองหิดเดี่ยนปองกึมคักเพการถอยพักรองรักผ่านซื้อจำได้เป็นผู้ดันล้มกันมาปองมีร่าการซื้อสู่หิมหอมอาเมียหิดดองดิ่มงามตั้งรองรักกินดอมเอาส่งเงินซื้อได้เส้นไว้สู่จีว่างดินทิ้งปองไข่ขุยดุกเดือดร้ายจังหุบใบดันได้หูปีได้เดินดึงถึงเดินสี่การอกจ่าตั้งเซินตั้งหลงปองเหตุได้ดิ่มวนเครื่องขวางกุ่นโคเหตุได้ดีเติมมาลองตักโหลก็ได้ยกส่งมากุนเมืองจ่ายส่งเงินซื้อเครื่องขวางซื้อได้ดำมาเจอใจได้หอมดุ้มบ่ายยังปองการคักบีได้เมื่อเดินดึงถึงเดินสี่ตั้งเซินการจักเบี้ยวเหตุได้ปองหลงสู้ได้โสอีย้อมสีปีไก่หุ่มย้ำได้ดีปากได้ดึงไปสองตั้งเซินลองปล่อยเฮียงทัดฝ่ายป้องกันจักมิวเฮเจอร์ป้องหลงได้ปล่อยได้เหียงทัดเหียงสองปากสี่สิบสองก๊กตีจิตเหียงปากบุญเชียนวาสื่อดำชีปีกายหุ่มย้ำนักดีปากได้เรื่องป้ายสามลองคุดเบยฝ่ายป้องกันจักมิวเฮเจอร์ป้องหลงได้คุดได้สองเหียงปากไปบุญเดิงห้าเหียงสี่ปากตุนตั้งเซินการทำเจอมิวเฮเจอร์ป้องหลงได้เสาได้โสเก้าปากเสาเอ็ดก๊กตีสี่เหียงสามปากบุญเย็นดำสีปีกายหุ่มย้ำแล้วดีปักได้สามไปเริงลูกปีได้มาวิ่งคนมิ่นจูจ้าปองเมดองโปตบอยู่เลยเตียนสินวังโดเพชรเด่นสูงเกินเปินในตีปองเฮ่ฝ่ายการชินชาตั้งอ่องการผ่านสร้างหุ่มปองการเฮ่กุนเมืองตั้งหลายหุ่มมาตือเข้าดองโปตบอยู่เลยเตียนสินวังโดเพชรเด่นสูงเกินเปินเพชรเด่นขึ้นเกินขึ้นคำเปินเจริญหน้าการมันสามได้เป็นองเป็นผู้ตัวถึงร้านจังในตั้งเวงผู้ฮีตับได้สูงเงินเจมตั้งขึงเงินขึงคำอันตั้งหลงจี้โสดึงกุ๊กเตะสองหิ้งบุญเยียนในเมื่อเปิ้นเพชรดินกาเทียนดวงสุรเตียนสินวังโดเพชรดินสูงเงินเปิ้นอีย้อมสีปีกายหุ่มย้ำนรีปากได้เสาเก่าไปเก่าข ขึ้นขวางสูงเกินเชื่อสมกาเลยอีย้อมสีปีกายหุ่มย้ำแล้วดีปากได้47หุ่มกูว่าขึ้นขวางสูงเกินกุนเบิงเมื่อเปิ้นได้เพชรดินกาเทียนวงใดวิ่งเจ้าทงอยู่เจ้าหยางชีป้องเหตุดองซ่อนตันอยู่แล้วเดินในมาซ่อนตันจ้ำอุปติกุนเบิงมือสองหิ้งปลาย26ปีได้เหตุจ้อมลองเปียไรกะลองซ่อนตันเปียเหลลองถามลองไข่หมกอาจวงสำเหตุดองร่องรู้สังสูมันมาไข่หมกฟิ่งแปลงโอปาเตจือได้ดันเฮออาเมียตั้งหลายตื้อฟูได้ฟิ่งแปลงโอปาเตลองปองเหตุปอกได้หยิบตื้อเปียงจ่าได้อย่างไรบิวมาปองการซ่อนตั้นฟิ่งแปลงโอปาเตเฮอตั้งหลายกิ่งโดฟิ่งแปลงโอปาเตฝึกได้ฟิ่งแปลงโอปาเตปองจอมฟิ่งแปลงโอปาเตส่งตื้อฟิ่งแปลงโอปาเตได้ดีดีวงปนในเดียงบินใส่เสื้อละเรื่องจิตสองชิ้นได้สามดำหิดดีรองปองป่านมันเหนียอยู่ปางเดียงบินกว้างสองจีช้างนักเสียนเบิ้งวันตีเติร์กคงเจอได้ได้ต่างเครื่องตื้อเดียงบินออกตึงกะลูกปางเดียงบินบินออกไก่อะกะถึงปางเดียงบินวิ่งเบิ้งขวานตีเติร์กคงเจอได้สำหรับตีไทยมีนออกตึงกะกันดังบินกะถึงตึงยินตู่ปีได้เดินเดินถึงเดินสี่เยี่ยวเชิญฝ่ายป้องกันฝักส่งครึ่งขวางตั้งเติงตั้งหลงขึ้นถึงเจ็ดปากไปเดินกกเตะหกเหงบนหลังดำสีปีกายหุ่มย้ำแล้วดีปากได้สีไปเดินเดินได้ฝ่ายป้องกันคอยตีส่งครึ่งขวางได้ตั้งหลงขึ้นถึงหกปาก45กกเตะเจ็ดเหงบนหลังดำสีปีกายหุ่มย้ำแล้วดีปากได้ห้าไปเดินตัวถึงปีได้เดินสี่หางเดินกงอันปู่จุลุ่มป้องกันโป้ตบลองเห็ดผิดบิดเปิงฟิ่งแปงโอปาเตเอาสูงเงินฝากกับล็อกตึงในตั้งหลงเจ้าชาวอักลองบูมันมาเห็นหกปากป้ายโหติดเชี่ยวได้ก้นผิดตามซื้อไปกับล็อกตึงนั้นเปียดปากเปียดชิปไปโกก้นใครบอกอาช้องตู่ล็อกตีเราตึงกาเฮากูจะคนเมื่อเดินห้าได้สาวเห็ดวันบอกว่าตั้งชงโก้ปั้มเจ้าปิ้นโตตั้งบิดีกันตั้งไทยวันตั้งชงโก้เห็ดดองกามากันแล้วขนซื้อได้ดันปั้มใจปิ้นโตตึงบิดีกันเอาคืนกล้องโคศึกจะได้ขายเฮอไทยวานตึงชงโก้ที่หิดจอมปองจอมลองหิดตั้งปองผู้เจ้าดันตึงชงโก้เรียกบอกเฮอตึงบิดีกันโลเทียบดีลองอันก้นนอนหูตึงชงโก้ตั้งตึงบิดีกันมาควายหันกุมต้านกันจะได้ดันเอาลองหิดตั้งปองเตี้ยมันมาปองหิดเฮอไทยวานได้ดิมเตะตั้งเฮอตึงชงโก้ตั้งตึงบิดีกันได้ดิมวุ้นคักเบกากันหน้าเจออันเชมเกต้านใครใดเป็นข่าวสตังเมอร์เป็นผู้เสริมต้านใคร
0: เปิดเห็นหูรองเข้าใจเมอร์อามิวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้มเห็น
5: เมื่อสองหิ้งปลายสาวห้าปีเดินแปดได้สี่วันชี้จิ้มพินจงสูจีตัวได้ขึงปองสูดมกุนเบิงสุดไรวังโลที่ออกอาถังรองตักอันปองเหตุด่ากันเข้าตากันห้าปีดามสิบห้าหลังในเหตุดอกรองจีดีดักรองมาตั้งไว้ตั้งเฉินฟุกูคักหลุดลูกโหโตหางสร้างขามเอารองกุนเบิงเหตุตีดักตึกอาเยี่ยมตุ้ยอาจองกุนเบิงถอบรองตั้งกุนเบิงสูดมเปียงจ่าตั้งกัดกุนเบิงควันมาตอมแหงเต้าโทรองตีสร้างตึงชงโก้ขึ้นกับขึ้นปานในเฮามันเหตุถึงปองเป็นลองอ้างฝ่ายกุนเมืองได้กู่มือวันดีงามซ้ำสาได้เจอ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正方家庭民间社会，
2: 当代时尚文化，
3: 民俗。

กำเนสู่เก่าเฮาหาได้มาบากคำเคยตั้งซึ่งเก่ารอโปบนเบอร์จำอาสักจังสิบห้านันโนรออ๋อ

โปนายซ้ำสาดีกว่าเนื้อตังเบิ่นหนังทุกวันสองเสือสังวังเตียวอ๋อจังว่าเมื่อ

0: 光壮壮，团结伴和。
1: 星光壮壮，团结伴和。
0: 健康万万，孤单伴人行。
1: 健康万万，孤单伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าอาหินพอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมหามหวงที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามพองนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเชิงครับถ่อมคำมันห้องกว่าเปียงฮักโหเสอ

ไอ้กุมจังเงยมองกุมพระจอดมาไอ้กุซามสมได้ดาบูกาทางดูไอ้พังมจิชิมไอ้คูจะพองผ่อนนะจะพองท่ากูลาซาช่างหลอดสลังรับโดพอมจมลาสลังรับโดน่าสลังนี้และดาชบรอดอมใส่มกันมาดูมกันมาดูหนึ่งดาวรับโดสลังนี้ก็ฟันยูกวยหรือกูมองเรียมีวามชามงซาอามิโอมงชวามชานีคำกุนมาไอจะเรื่องหนึ่งบอกก่อนมีวามงดันสุพรรณบาดีลักษันไพรชุโปรไอโจโคเพคำกุนชมุนอูไอกูลาซาช่างหลอดสลังรับโตนี้ก่อนมงชวามชานีเพไว้มันจมลั่นนะไม่กินจึงขู่ช่างหลอดเพียงพงนี้มงทงรับกาสักคงกาช่างหลอดลูนามาตูซาดูไอเพคล้มเต่าละไอโมกังกะโลครับมาไอยังมีขู่จ่ามงาชิลง่ายนิงกับสตาลง่ายพร้อมจะยาชนีขู่ซากันวางตัวลังกวางหนึ่งทอนมังเกากระทงนาขวางลี่เซียนลุงกวางกระทงนาโปสังซัวเรียไอรัมมานีแพมยอนไพร์นาอินกยังเลียนชันโกง่ายมีว่ามงดันช่างหลอดตับโนพงนีแพขู่ซาลาซาโกซาจงนาคูซาตามลาชมันมาไอได้ไรมงซาอเมียวมงจึงชานีอะเค็กรมชามีว่ามังดันสปอนบาดีพงนี้แพ้มดำใส่แต่ชนีก่อนนาที่นางมาดูได้นาประตุบช่องหลอดดูมใส่ไรมีว่ามังดันนานได้โดดไล่พังมงสามิวมังจึงชานีก่อมังดันติ่งนาอามิวปอสังสกุลมังจึงชานีเทียร์เราประปราลำนานกวมเดียนลำนานพบพังวามใส่เทียมเร่นคงชิงระมงซาลามจาสุกันลามกงพันผาจีลามเรียมกัมลามสกุธามนามกะลักไลชัยวาลูมไซอมิวชานีมดูงาชนูไอชาทามดูอุบขังไอมงซาทงขันกลอสตุพัดบาไอมจวมงซาอมิวมงจึงชานีมงมงซาลามทาตีนางมดูไตลูมดูอมิวชาอาเวออนกันบูมงแต่มงจึงชากซามงดันมงสาปองบันรับโตสลังนีลุนฮะมงดันก่นข้างลามขั้นตุบปองตัวดันล้มนางครัดวาลูใสยาแต่นี้มงสามิวชานีงาชนูไอชาทะคงชิงรางาลุงาบราลามกงพันผาจีลามตูครงเกินรามกาเรลามสกุธามนามกาลักไลใช้ลุนฮะมงสามิวมงจึงชานีมจันพังครัดไอระเบาสตองเกาลูมงแตนติ่งนาอามิวโปสังสกูมงจึงชานีเทียดเรารำรำสุสุงุยเบียวไอพงชิงราเดียรับช่างวาลูนังสังมกามูลามสกูทะจันกบาติกไออายุนซีลูลาชจังไซมงซาอามิวมงชวามชานีอางาปราลามลินีเทียดลินีเรางุยเบียววาลูมงซากุทองมาเรียนีลินีเทียดลินีเราจอมทับลินีวาลูไซมงซาอามิวตักสู้จองจองมา硕士研究生中马德塔中马勒山帕吉姆沙尼蒙德尼铁林尼饶洛扎瓦鲁塞萨勒坎格巴铁米瓦蒙丹来宫荣埃拉什拉姆萨布兰南铁空上旺阿埃蒙萨阿缪蒙正沙尼过巴迪帕杰朱东巴迪阿嘎姆达巴迪阿庞坎迪迪瑞恩他มงแตนติ่งนาอามิวปัวสังสกูมงจึงชานีเทียเราคือคำไอระบ้อนนานกามจริงขัดวางงาไอไร

मतुन ना सवन को ना खैदान आए छुथु नन आ मौमे पे जोमद युगा इनन को ना खमप्रुवा आए मोंगदान वो अमशा छुथु नन शिका मतंगा ए खपश्रम शानी खमजांगा मनी नेगो सवने ngai मिया मोंगदान सुफम पाती थिए इनन मोंगजे नलो अम्यु शानी आ मौमे लजा खै दना दियन था नंग फे इनन कोन ना खमप्रुवा आए मोंगदान वो अमशा लंगे मि सजन दना शा मिन को छुथु नन ना ए रे ชื่อกวนหรือเปล่าท่ามิงดันคงไอ้คือคำไอ้มิชามีว่ามงดันมีพรมปาตีพงนามิงดันคงไอ้วัวอันมิชานีกวนนาละไงมีมีว่ามงดันมงกันเตียคมครันวานากงพันผาจื้อตักกษามงกันติงท่ามิงร้องไอ้ผาจื้อผารัชรากบะมงดันอาเมตุสักสมรีประตูอับนองเกามงดันก็กำมันไอ้มงมิชานีอาเมตุ มาดูอาผ่าจื้อจำไรอับน้องก้องไอสุพอมปาตีพุ่มชาเรียมาชาละไงมีอาประตูงายังฮาโบไรมงเกรกสังเทพพรชื่อมาดูท่าอาช่างไองง่าไอไงครุงง่าไอชเลยไงอาสักสมรีไงมาดูนันเปียงมนัดตัวนามาชานีอาไม่ยำไม่ได้ชงนไอ องค์อาจารย์ใกล้ใจองค์ตั้งไอว่าอะไรคุณนะมาครึ่งมาตุบลำคำล้านาปวดลุพุดลำงามิดรูมิดยักลำอินรองอินจูอินดองมิดงาอยู่กจิอยู่แร่มิดเทียอยู่ช่างไอลำงาไอคูพิดรูอุ้มปงอุ้งสะข้าชื่อข้าโนครั้งนี้อาบันเออารองลูคือคำไอทงตระอาบันเอ ไงอาบมีมสินไม่ชมิกก้อยไอมีตาก้อนน่าไหลไอคุมชิงกันน่าพามงไงแพ้ลู่เตี้ยตายลำสักเสียมาตุนนาแต่ก็อเมริกามองดันนากาชกบมชาคุยเธอมันอาจิงลำง่วยกาชกบไหลกากรนากาชกบเรงาไอจิงลำง่วยกาชกบไหลกาปุกัวคุยเธอมันอา ประติงนาแพร่อาช่างไอไหลกาปกเรงาไอไหลกาอันเดท่ามีพอมลำมาดูมิชตังลำแพ้มาค้นชกวนงาไอจงหวะอเมียวชาเรารู้อยากจำจ่อไอเตียนท่าชูทูนันจิงลำง่วยกาชกบไหลกาแพ้มีว่ามงดันเดียเกลียจะชวนตั้งงาไอชูทูนันอินันวันชั่งกวนนาคอมปรัวไอ กุมงพาเจสรางกบาเรียชื่อก็ประติงมีพรมลำชกุนจิมราชิมซาลำยันพาเจไอมงดันเชื่อกรรมชาเรียมีว่ามงดันสุพอมปาตีอะคือคำไอระเบายิ่งงามชะตัวท่ามาจิงท้าไอกุมลานหนึ่งครึ่งเรียช่างมีมัจจาเอจะขู่ชื่อจะขู่หนึ่งนายีนำตาท่าวนชั่งเกินวังนาเรมจันรู้อย่างไอ พาจิมชาอันตาลงไงท่าลากชาลงไงสาปราเซชื่อกว่าชูเป้าลากชาได้แพ้ทูนันมุนนามิงชมิงยาไหลกาโกฟังพงงาไอมิงเทไหลกาโกจวงจือเชียวยองอยู่ไหวก้นนาว่าไอใครระงาไอชื่อลุจมโกกลาลังตาจวนเปียนดู สามจันทร์สกุลจามินร้องลู่อุกาง่วยละจมระง่าไอสักครู่หนึ่งชาโนระยังลาชาอันเดโกกนุนลู่มาใส่กว่าชิงกันคันปงลีกโลคอมนาสิเพนตาบูกานามาจินจึงขุนเนียชาจังคูชมุนง่ายสักเช่นมลินิงโงนาชิงท่าชื่อจึงขุนีสิเพนลู่บอมันนา สิเพ่กุมราโทชาผงกวขันนาคุมิงเดียชื่อกว่าเพ่ว่าตามชงุนใส่คุมิงกวชูทูนันสิประทานำปลงแงงูนาตัวดันลำตัวสโปรนู่ไอสิพกาเสียงกวชงุนมาอันซากลัวไอชาประตุนนาจงลงพระจื้อสิงครัดวานู่ไอคิมมิจคูจาเอชื่อจคูนิงท่าชูทูน

난 아수야군나 종롱스프레스프로얀나 허진아장조스라종고상나쿠삼보옹세 대아디엔타고 멍아그통물리 스모스만몽글로아이 브랏랭아아이 추투난고 시브랏마가 글랜샤스무네스라 리다조페 제라누아이 리다조파즈무존신크라와이그다타 是马克思姆萨孔子坎拉蒙格罗贡潘帕吉我也是来嘎达不吉林爱破坎瓦塞初途难过阿斯亚库庄龙之仆如亚爱热么着多丹爱苦人样壮观那昂布瓦爱托姨南蒙多点唐万那江昂爱马甘蓬里瓦什古让阿爱 ชิมิจคูตาเอคุมซอมนิงมงายตาทาชิมดูอันดาปูกาอินนันเดอันทังวานูไอคอมนาชองเอซราลีตาจอชิเพมะตุนไอลงไงตังลูไอมะเดจอมมานีเทมะจิมะไคไลกาจอมทีจอมชินไอมงกลอชองชอนโชไอไลกาโลเวทีครัดวาลุคองทับทุงไอคุนนา มังคือซือเลียลิงมะซาเทชิตาชิกุมลันโมอองตังเอลัมโคชบรังครัตวันนาปาติมะจุมพงรามามะจุมพงโคนามะตูเซียงอังไอปงลีเคมชิจิงครัตวาราไอง่าไอมะลีนิงวายูไซคุมิงโกตูวาไอทอมชูทูนันมงตัวนัมปะลงเอลุปรันจังจงโกจงสราวาไตนูไอ ชิชงชงชงไอจงมานิทาไลกาทีพงงวยพงพนนารามาพงนิเพกุมลันรมลันครุนลัมคมนาคูกรุมชิโดครัตวาเซคิมิจคูจาเอคุนกรุนิงทาลีตาจอมจุนครัตวาอิกตาทาชูทูนันอินันก้นนาเปจินเดไปดูวาเซเดชนิงนาทึงราตาทา ชื่อมิวามงกันสุพมปาติพงสังลมนุไอปาติมจุมพงก้นนาอินอัพยาไอเทมเรนชื่อชองทางไรจีนันฮาร์บิงชางชุนเรียชาคันสราไตยูมังคือซึมสากุมงพาจีทวนสปราคัดว่าจงมานิเพกุมลันพาจีมีจิสัตชื่อมจุนคันวาเซทึงมีจคูจาเอซุมชินิงทาชื่อจงสราลงไงมีคู ต้องเบิกก็ผ่าจื้อชินคาจามโลไองายังต้องเบิกก็เพียนเจ้าบุมีเอสุดพอมปาตีพงนามราชมชามตรงเรียงุ่นนาทองจุคูนิงเอชิตาชิงไงจะขัดโจเซยฮองก็ร้องต้นเอครุมชงลำมูจีนาจุคริชิมครุไม่กระตาทะเรดิมชูทูนันก็ครงงานามิเทชิปุชิจานามินอาจามด้วยมัดงาเอ ชื่อรัมมามนางนิเพะลบเอาไข่ดันกุมยาไหลกาจนไทดันเนทังกาจามนิมงดันตราเจ็ดผ่าจีหนึ่งครึ่งนี่ใช่อะไหลกาสีเสียงคังดูไอฉะลาสุทุลารุชื่อชัวงวยไหลกาเกลียงงนกุจูลำเทะมสุอาเพียบลำง่าไอมงดันงวยสมไรไหลกากางุเสทองมลีนิงรองไอทอม เวมันโจโกโคคัมฟูยีเอมราชิมซาโจไอโมกบากลัวไอมจวชูทูนันทองก้นนาปรัวลูเซสนิทกุทอกสนินลูกเกาเช่าจังมูปิมปรัวไอทอมชูทูนันอินนันเดเป็นทังวาเซชื่อกัวอินนันตักกุซูจงนาพาจิสรากบาลงไงมีคุณนาคุมินนาจุปันหนึ่งคำ มงดันเชี่ยครั้งชมุชมัดโมทากังก้าไอเทียทันลมครัดว่าบูไอเดทเทมเรนอินนันมงโตมีพอมปาตีพงนาอาชังเวออมชาเทียอินนันกุงพันพาจีชินสปันลำเดนาจุปันหนึ่งคำมงดันเชี่ยครั้งชมุชมัดโมเทียควมิมีพอมชมุชมัดโมเวมจุมทำชามตุงเวออมชาลงไงแต่ลู่นูไอ จะปันหนึ่งขับกระสับมาจันอองตังดูไล่ทอมกวมินตั้งปาตีพงนี้ควมินก็มงดันติ่งทะกนังคร่าคร่าเรียละไงลูกข้องกุทองละไงจังโมสโปรตัสไซ

书图南一南那共攀爬至深十班摩兰的那明丹空 M 沙尼佩真龙拉恩那国民党巴迪蓬阿苏亚尼佩阿扎阿瓦是能卡克拉塞蒙丹顶那尼佩昆明那庄曼尼庄龙拉姆这肯高爱摩他马蒂士多那库索恩道克拉另外陆空不同另外张摩他克苏曼爱是是甘沙尼阿摩耶芒三路样杨格农空爱是雷是过问一多人你铁绕马上无朋阿双看过空克万那看个把爱哭东库木站能看你碰那拉姆是滚爱蒙说我们啥是没什么摩托他们看到谁听你这口杂的不理是国宁是打死你他你苏理工普遍干牙过搞杀高的可不谁出土难给你本你给你们那只套没人爱安铁理工普遍多么散的过可不爱你用前面马卡铁阿没有啥铁รัดลังอะกราวกบ่าไอจินยามคำเรียนกราวงังกรินกราวมะกราวกรังไอมินอาจำเทียช่องเดียความขัดหวานนะอามิวะเพียนวาเทียกษัตริย์จิคันมิดพอมไอเพียนวาเทียกษัตริย์จิคันไอเฉรียงาไอชื่อเกรยอนไอเทียปราลุตัวมซารู้อยากจำเจ้ามงแตนชื่อสกันมชานิเพะมิดดุมมิดพอมลำสกุลจิมราสิมซาลามยันพาจีดูชูพงนีเทียกษัตริย์ขันนามาดูสีนาปีนจังไออุปงลูรูครุมกษัตริย์กาเดียวามันไอวาเพดดูมาสันมารวมมายังลามจอมมิดสมรูมิดมาสินจอมกชินหนึ่งรวมมันนางนีเทียมันก็ปัดชิงตั้งต้นไอลามเสียงเก่าอันเทียพาไรยวนนะงากาดาวุไอทุทุนันเทียวันยีตัวยันลีกงผู้ใส่เก้าครุ่มแม่มังคังเทียเชียงไอชื่อกาชปราจะพองเทียสีสมัยมกครุ่มดุบลำดังชนะด้านในจะพองจูจุมมาไอฉันมราชมชานิเพะอาจารย์อาวะจับละจังนามองชวามชานิเพะมิชลันสปรัญญานาคูพิชวนมาไอกวมิงตั้งตุชูนีกว่ามเร่นเรียลตัดคุณนา大点汤瓦爱文艺多配蓝国白塞高塞如果塞高那名字盘国罗马爱出土难自跑我爱汤大点瓦爱蓝格来高那沙雪原前摩布鲁那贵高路那爱清点是故塞高克那只爱满爱出土难能那名恩容爱昆明国密苏立功普铁米苏问以多言配原前你们都奈子碰个吧等样住中不爱是大们在他巴蒂们怎么碰过那皮栓拍拍那个大出土难张西若武汉热尼昆明过那伤害的若曼哇塞清明之苦杂爱马林师之苦宁是大师不能爱亚是你出土难มีพอมปาดีวุ่นพอมพงอากษาคุณนะมองมาสาปงปันจะพองนั้นว่าล้อแม่กษานียองเทเราคือกบ่าไอเทียนอัมมันถึงหนูเดียลงวันนะคือกองไอมองดันนั้นแต่ตัวไอป่วยกบ่าถะว่าล้อมหนูไอมีว่ามองดันนั้นแต่ตัวตนไอทอมชูทูนันอาชวาพังแรงนะจะน่าตึงตากงพันผาเจือผารันฉันสปันโมกันสลังรับตัวมากำมาดูมีว่ามงแต่มงจังชาแม่กันนี้เทียกงพันผาจื้อขู่มาตึมไข่ไอวนจบพงพงอุ่มมีพอมปาดีพงเป็นโจกันมาไล่ตึ้งย่างอุ่มมีพอมปาดีพงเป็นโจตึ้งย่างอุ่มมงแต่มงจังชากระซารับตัวรับตัวนุ่งโปเต่าเรียไอมากำลิ้นนี้กุมแพ้เลยว่าใส่ชิงมีจะขู่ตาเอจะขู่เชื่อมลีเมียงชะตามลีท่าชูทูนันโกเปิดจิงโกเวมาใส่สักกว่าจะคู่ชื่อมงานิงดูใส่ชื่อกว่าสมไรไรกากระจูลำเทียมาสู่อาพยับลำง่าไอ้มงดันย้อนเชียนลำเทียกระกามโมเปี้ยวโตจีเขือเกือจีฟงเยจีงูไอ้กุ้มเย่ไรกานี่กาตาอเมริกามงดันนาคุยเธอมันอ่ะจิงดูลำ

กาลตาปุงงวยกาชกบไลการูชามงตันนาเนคลาโซฟัวรูชามงตันทากเดกรองวยปิวนามิชดังลูงวยกาชกบไลกาจามนิมงตันนาตราจัดผาจินนึงครึ่งมีไทอามิงปรองไอฉาลาสตุรุชิชัวงวยไลกานีกเลชโปรยูเซไลกาอันเตนียะเตนีดูคา กนังครั้งกุนเรโนรงไอชิงจิมชายองมวยเปียวสิมซาลูยังกรามาคราพรมาติมตุพดุมนาลามงาไอมงากระทองมลีชมูชมัดมูลามนึงขับกระซับจันชิมลีนิงครุมไลวายูจงหัวมงจึงชากุมสันมงดันเตโตตนไอลามครุมไลวายูไอชูทูนันประติงมงดันอาลามเพ มดุลิดคูยูลามงโจมงมชานิเพจโจระสติตรงเรียมจัวมชายองมยองเอจะพูคุ้งก้าไอมีว่ามงดันว่าอมชาลงไงแต่รู้ใส่มีว่ามงดันมีผอมปาดีวนผอมพงช่องนันโตนาว่าอมชาลงไงเรียเทียมเรียนชีโกวันหยีตัวลีกงผู้เรียไอมีผอมปาดีพงนามีผอมสลังนีเทียมเรียนอามิวชาชังหลดลู มิชตังลูนามาดูดูดวใส่โคนาอึ้งจังคราชกุดไลวายูใส่สนิทชินิงนาอึ้งปงลูรูกระตาทาชีปราปรารามทาปิงมันเปียงมันไอคูคอมครัดว่ามาดูอะมิมตาลามโกมาจูท่านได้กาตกาโกกามันน้อยสุดพอมปาดีพงมชาลงไงอะช่องเดียนามิชิงยอลามเพชิงดูนัดก้าวอยู่ง่าย ชื่อกามาแต่งงานไอ้ครอบครัวมชานีเดลังนาโมมินิโกเดโกบังดามาเซการีไปครุมกา

0: 前比较温暖，合十半比张合怕啥带
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำคับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาบ่าวเศร้าคับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำคับเขานี้ปิ้นแอบคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
2: แนวเอ้ยแสงจื้อว่าเดือดดาวหมู่ก็สอยจู่เก่าใจเบานั่งนี่เอ้ยเอ้ยน้องจื้อว่าตายก็จกได้นี่ล่ะ

0: นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุติได้ก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ย
1: ช่วย
0: โอ้ยแหละโอ้ยนอมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านเซียนสุติตอนได้กินเข่าก็

ีคำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลยโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินแค่พักบอนและใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง

สุดที่คันคำนางแลหายก็เบายังก็แผ้วต่อถึงแรงวันนี้นางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสั่งมาไกลจากใจปันนำเว้นฮักลาเบาซ้ำ

น้องรักอายเด้อตออยู่ไกลใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดใจใจก็จัดเทว่าไอ้ตกน้ำก็เสเปิ่นขนเนอได้นั่งเอ้ยก็ผิดก็ใจไอ้ไฟนี่เสเปิ่นจริงท้อได้นั่งเอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาผิดก็ใจไอ้

ยากะลาอีขันน้องก็เสดอกเสดายก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายเปียร์

นางก็เวตานาหายก็หาใจและดำบากยินกะกะจากของในโหยและกะจากบินไกลและใจเอ่ยกะระถึงยำคายเปิ่งก็เต่าป้องเฟยและปิ้นกูโดยกันซ้ำก็กะนกคุณเขียวและใจเอ่ยเอ้ยไอ้มีกะเลคำเสียงโตเดียวเต่าป้องเฟยบ่มีกูแล้วเธอเจ็บอยู่ตุ่นลำไม่

เสียวหน่อยเผยดอกจีกองต้นนี้เอ่ยกานาพี่ก็ดีป้องเล่พองเล่เอาล่ะคุณพันมาพินกูน้องซื้อว่าก้อยเกินเจ้าหอมหักก็ก้อยเกินน้องก็ไปจ้างก็หน่อยและไปขุดดินเถินบ่าเอากาใจเอ่ยเอ้ยเฮ้ยความใจน้องแล้วก้อยจ้างแล้ว

เมเปียวคอนตกเขากากังนาก้อยกุ้งนังเอาก็เท่าแสงน้องกุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบะก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนล่ะ

เดี๋ยวไว้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปิ้นเออ

้องและเปิ้ลมาหนังและพักกิ่งเลินน้องนี่สอยกาไปตัวดี

ป้าอายปีวันนี้ก็ปิ้นเตบุญจงจานอนาและบุญจักป้าปูมาจบยาและหันหน้าบุญกาบหลา

ผู้เลี้ยวเปิ้นผิดกันนี่ล่ะน้องเฮ้ยและใจคอดย่างเป้งเปิ้นเอ้ยโอ้ยน้อน้องแล้วก็ขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกา

0: เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดใส่ใจนี่พบจอดปันหน้าขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเพื่อใครสางสุ่มข้ามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ
1: เด้อ

ซอยกาไปและใจคนไม่งามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกากันว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโป้เปิ้นและหลานน้องเอ้ยไม่เหินอ่อนเล่า

这万王有完事了，怪也别杀的，怪的干。跟那婆他们不来，他们的来弄，怪别嘛有朦胧，光到表哎，毛爱不安，来多自在，红龙白梦。

ขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตามและใจอายป้องนี่ใครขึ้นและใครมาเหินอายและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อเมตโตอีลีหนังและลำเต้นเมตโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้เมตโตอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปิ้นมาแอวแลเกยเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นขยันตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

เดวไว้แต่มาครับอยู่ก่อแอมน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักเกิดมาจากคุ้งปีแต่มาครับอยู่ก่อแอมน้องอย่าไปอุโพแสงสอยกาไปและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนหางโพบ่ปล่อยหลาปีนหาง

เปิ้นหุ่มสาใจย่อพี่เอ้ยเดวเอ้ยเล่มใจปีจังแสงและอีนางจังอายตัวนี้เอ้ยปอตัว

0: มิตรฮักผู้ฟังต่างหลายป้องนิพิออกรรมครับกอดถึงตีนี้ยินดีครับต่างหลายหับฟัง
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 那好科普机的
4: 正破价铁五千十块，
3: 干带十三万呐，
5: 你苏我再付，
6: 广播涵盖更广，
1: 不同的语言传递同一个声音，
2: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 老婆不吉利，
3: 正破嘎天先生会。

0: 光壮壮，团州傍河。
1: 晴光壮壮，团州傍河。
0: 晴坎万万，孤单伴人行。
1: 晴坎万万，孤单伴人行。
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมขามห้องที่ถ่อมนิ่งยินอันเป็นทั้งบอกคำสามห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งไหนจิกถ่อมเชิงครับถ่อมขามมันห้องกว่าเปียงฮักโหเสอ

0: ปีร้องขอตั้งไหนของพวกปักเลยปล่อยเงินเอาชูต้องเออปีร้องขอตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นจากเบิกสง
1: 云南先生会是马孔是八大中破嘎天先生会那个爱
2: 云南先生会是马孔是八大中破嘎天先生会那个

0: ป่วยสลาคุ้มสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากาสื่อการมาตัดงาเอ้ครอบชามชานีในหลังหน้าสื่อการช่วยเตียนท่ามีอามงดันสัมผัสปาดีเทียยินนันมงจินล้วนมิวชานีอามองไม่ปังดันหนาจอมตัดลากาช่องนั้นเอ้คนช่องก้นหน้าไข่ดันไอหูสากการนามองไม่ช่องจอมตัดยูกา
1: ผู้ลาซาสังหลอดสลังรับตัวพบมจมลาเมื่อกินจึงคู่สังหลอดเพียงแพ้ขับคลุ้มเต่าลาสื่อกาเมตัดง่ายครอบชวามชานีคำจางันมินีมีว่ามังแตนสปอมปาดีเทียอินันมงจินโนอเมียวชาลบรันนามองไม่ละจ้าใครไอเดียนไปดูราไอได้หลังก่อมังซาเมียวมงจึงชานีมีว่ามังแตนนันได้ตัวลายสิเลยมุชาเคกรมลาไอสปอมปาดีพงนีแพมยุนตามนาเมื่อกินจึงคู่สังหลอดตับโนเพียนีแพขับคลุ้มเต่าลายมองไม่ใครดันนาจอมดัดลางกาคิงมีจะขู่จ้ามลีชื่อจะขู่นิ่งสิ่งจะทำโดดท่ายินนันสินหน้ามากาสักคงมงทั้งรับกามงซาอเมียวนีงาชนุไอชรามงซาลาซาหน้าทุสดูนีกว่ามงแตนติงท่าสังหลอดลู่เข้มใสเรียจลู่เอ๋มินอุ้มโพอุ้มพรั่งไรเพียนมาลูกคอนลู่ชันไหนมามตึงยังสเกรงหน้ามงชวามชานีกว่าสุดไรนีเทียลูกคอนเพียนลาเทียริมสกุยลาไรมาไอทั้งกัวมีท่าลาชาลูกของไรจังละง่ายลูกคอนลาชามาสมไรจังลูกของลูกคอนนาคูตัวดันนาทุสเพียนพงสเกรงครับบานทอมกุมลานมูมกันแพ้นึงขับนาเข้มมาไอชดามาจายปลอดตัวท่าลาสะนานำบัดคุณง่ายหลักทุสดูไก่บินเฉียนากษามาละวาไก่วันจงก็พามาดูง่ายก็สนาเทียมชากับสันนายามันเดียนทางวายลำก็ชื่อแพ้มงชานีเอไปกับสะเกาครุมนูไอทุสดูวาก็ได้ลำก็นึงไผ่นาเพียงมาไพรดันทอนสงเดียนาทุสก่อนนาลิดอับไอมงสามิวกังเถอเรมชามแรมจะแพ้รมก่อนนามชาสัตย์มชาอับงาสเดียบสกุยไอถังกาหลักทิกเรตามจวขึงไรเทียกันกลอนนามงสามิวมงจึงชานีแพ้เทียริมนาเขมาไอมงสามิวมงจึงชานีกนิ่งเจตีมันนาสตาจุขุนานนิมิทะหลังนับเข้มนารถมันหลั่นมูกลบพังวามใสมุสมยาชนิชนากษัตริย์จึกคัดไอพังลาซาทุสยามันเพียเกาลูทุสสุนาเพียนมาคราแพกษัตริย์บิดเกาลูทุสดูดึงลาไก่ปิ้งเฉียนแพมงกระทำสักเกามาไอได้เดียนท่าทุสดูกษัตริย์ไก่วันซิงกว่าองศามิวนีกุมลันรถนาชองเอชอนฉันจือกว่าสักคงสามยันนาทุสดูสิจะพองก็สารมัดบานุไอชื่อกว่าสิมัดใส่งายชื่อกานาลูไอเทียกกาทุสดูนีพังเดียครับเลียดพิกรุนนาได้จะพองก็สารมไอทุสดูนีได้ฉลวยจังผาจีจอมโตนาเพียนแพร่นนาซาดิบกษัตริย์มชาสัชรุดขวามใส่ได้ทางกากันยานันเดียนชอนเรือทุสก่อนข้างไอชาหน้านี้จอมป้อมพ่อมนาะองกาดเพียมชาคิงสตังดูไอทุสหลักหนักสมรพงมาจมล่ามใสทุสเพียมพงได้สตาจุคุคุณลังไงยาชนีหูซาลาซาเรือชาคันช่างวันนาะรับมาลันพงนีแพดิบกษัตริย์พังวามใสสตาชิปร้อมจะยาชนีไกวันซินซินปวดลาเทียไรลาสะกอนทังตวนนาปงลีจูจมูไอชื่อกุมลันรถแอมชานีแพ้กษัตริย์นากุมลันรถเพียงพงนี้ก็ปุ่มเดียพร้อมก้อยมัดมั่มใส่มงสาเมียวมงจึงชานีปราดตุบช่างรถลูนามาดูมจือชิมไอคูมังตงกุทองมีวามชาฟันยุกวยลาสะมงสาเมียวตันจาเมลาสะตาปาจูมงสาเมียวเซียวเย

An riem sham rem zumpe, gsash dang na, tan chung de lung na, yuam mung tan shang la pian ni pe, rum yak rai, zin yam krum kudut nga ai, hu la sa, mung sa myo, mung chung shan ni pe, kela na madu, wadama ai. Dai dian ta, nshon hu sa go, mung tan gada, liang ho, yin gang, tan chung, lung lin, bao shan du yang na, lai lam rai nga ai.在在南大派国民党五口彭铁山铁铁没顿没开爱共蓝热摩派不是迪不爱都是浪浪什么肉彭尼也不高塞山铁没那蓝沙铁没多蓝马卡不高不塞不是没人什么过六岁早开开万事南派五家片南那都山没接了别尼派不是过西彭格拉坎不把张照看列面蒙胆把摩米之那苦古爱你那喜动孤用腾冲列都上万塞山铁是光布得来容可若拉不来来阿电是大真米沾宽高爱旁雪腾冲米我们热过宽度妈爱不萨尼佩米瓦蒙胆上了达诺蓬云南、广西、贵州、蒙腾热等东鹏，南巴生意公然鹏，南巴孙氏股团那个曼都，南巴孙氏恩爱团那个曼都尼，卡普克麦克马埃。山铁共振共撒，土司乌康埃姆撒派能卡，叶日兰能卡那，共兰热埃米莱派卡普什干什高。山铁派蒙丹上了杜埃姆撒个扎铁。因那蒙多丁上了路天塞南尼尊丹妈爱山铁盆你大不干你汤都爱汤我入木亚看不空啊爱蒙说我山尼盆米为尊龙母那公兰软母为个罗上了片尼都克瓦那盆昆龙拉日爱公兰公蒙母山尼母尊丹妈爱在他们家胡拉萨上了斯朗拉布多母爱东坤公帕亚胡拉萨上了斯朗拉布多母国家顿爱公长的爱梦公帕卓达妈爱不是我们宋代大部家汤都爱胖我只是爱哭自碰碰他自碰他胡拉萨上了斯朗拉布多破我们怎么啦斯朗拉布多那斯朗尼的大是不得不塞มกัมมดูมกัมมดูหนึ่งดาวรับโดสลังนี้ก็ฟันยูกวยลุยกัวมงเรมีวามชามงซาอเมียวมงชวามชานี้คำกุนมาไอจะเรื่องหนึ่งโบก็มีวามงดานสุพรรณบาดีลักษันไพรชุโปรไอโจโคเพคำกุนชงุนอูไอฮูลาซาช่างหลอดสลังรับโดนี้ก็มงชวามชานี้เพไว้มันจมลั่นนะไม่กินจึงคู่ช่างหลอดเพียงพงนี้มงทงรับกาสักคงกาช่างหลอดลูนามาดูซาดูไอแพ้คลุ้มเต่าล้าไอโมกังกะโกลครับมามาไอยังมีจักรจ่ามังอาชิลง่ายนิ่งกับสตาลง่ายพร้อมจะยาชนีคู่สากันวางตัวลังกวางหนึ่งทอนมังเกากระทงนาขวางลี่เซียนลุงกวางกระทงนาโปสังสูวาเรียไอรัมมานีแพ้มยอนไพร์นายินกยังเลียนชันโกง่ายมีว่ามงดันสร้างรถตับโนพงนี้เพื่อคูซาลาซาโกซาจงนาคูซาตามลาชมันมาไอแต่ไรมงซาอเมียวมงจึงชานี้อะเคียกรมชามีว่ามงดันสุพรรณบาดีพงนี้เพื่อมุดามใส่แต่ชนีก่อนนาที่นางมาดูได้หน้าประตูสร้างรถดูมใส่ไรมีว่ามงดันนั้นได้โดนไล่พังมงสามิวมงจึงชานีก็มงตันติงนาอามิวโปสังสกุมงจึงชานีเทียเราปราบปราลำนานกวมเดียนลำนานพบพังวามใส่เทียมเร่นพงชิงรามงสาลามจาสุกันลามกงพันผาจื้อลามเรียมกำลามสกุทะมนามกาหลักไลใช้วาลุมใส่อามิวชานีมาดูงาชนุไอชาทะมาดูอุบขังไอมงสาทงขันกลอสตุพัดบาไอมจวมงซาอเมียวมงจึงชานีมงมงซาลามทะที่นางมาดูไตลูมาดูอเมียวชาอาเวออนกันบูมงแตนมงจึงชากษามงแตนมงซาปองบันรับโตสลังนี

นฮะมองดันก่อนข้างลามขั้นตุบปองตัวดันล้มนางคลัดวาลูแซยาแต่นี้มงซามิวชานีงาชนูไอชาทะคงชิงรางาลุงาบราลามกงพันผาจื้อลามตัวครงกระ

ลาสจังไซมงซาเมียวมงชวามชานีอางาบราลามลนีเทลนีกรางุยเปียววาลูมงซากุทองมเรนีลนีเทลนีกรางจอมทับลดีวาลูไซมงซาเมียวตักซูจองจองมาโชชิเอ็นจูเซนจองมาตกทาจองมาลักซันพาจิมชานีมงลนีเทลนีกรางลอดจัดวาลูไซสารคำกบาเทมีว่ามงตันไหลย่องรองไอประชิงรำซาปรันนันเดคอมช่างว่างง่าไอมงซาเมียวมงจึงชานีกว่าปาดีแพเจจูตุมปาดีอากามดัดปาดีอาพังคันติ๊กติ๊กแรนนามงตันติงนาอเมียวกว่าสังสกุมงจึงชานีเทียเราคือคำไอระบ่หนันกามจริงขัดว่างง่าไอไร

मतुन ना सवन ग्वन ना खैदान आय छुथु नन आ मौमे बे जोमदन युगा इनन ग्वन ना खमप्रुवा आय मोंदन व अमशा छुथु नन शिका मदन आ आय खपश्रम शानी खमजांगा मनी नेगो सवनै ngai मिवा मोंदन सुफम पाती थिए इनन मोंजे नलो अम्यु शानी आ मौमे लजा ไคตานาเตียนทานางเพอีนันกวนนาคอมปรัวไอมงตังวออมชาลงไงมีสเจนดานาชะมิงกอชูทุนันนาเอเรชิโกลบอทามิงตันคงไอคึคัมไอมชามิวามงตันมิพอมปาติพงนามิงตันคงไอวออมชานีกวนนาลงไงมีมิวามงตันมงกันเตคอมครันวานากงพันพาจิตักกะสา มงกันติงทามิงร้องไอผะเจผะระสระกะบะมงตันอะมตุสักสุมเรประตุบอัมนงกอมงตันกอกัมมะนัยมงมะชานีอะมตุมตุอะผะเจจัมเรอัมนงกอไอสุพอมปาติพงมะชาเรมะชาลงไงมีอะมตุงายังฮาบอไรมงเกรกะสังเทพพรชิมตุทาอะฉังไองงางาไอ ในครุงงาไอชเลยไงอาสักสมรีไงมาดูนันเปียงมนัดตัวนามชานีอาเมยามไม่ได้ชมุนไออุ้งคุณอาจำเกรจ่าไอองตังไอว่าอาไลคุณนามาครุมาดุลำคำล้านาปวดลุพุดลำงามีรูปมีอยากลำอินรองจูอินตองมีงาอยู่กจิอยู่แร่มีเทียอยู่ช่างไอลำงาไอคูพิดรู มุ่งอุตส่าห์ข้าศึกข้าหนูครั้งนี้อาแมนเอะอารมณ์ลูกคือคำไอ้ทุ่งกระอาแมนเอะไงอาบมีมสินไม่ชมิกต้องอย่าไอมีติดตากว่าน่าแหล่ไอคุ้มชิงกันน่าพามงไงแพ้ลูกเด็กตายลำสักเสียมาตุนนาแต่ก็อเมริกามองดันนากาชกบมชาคุยเธอมันอาจิงลำ ง่วยกาชกบไหลกากนากาชกบเรงง่ายจิงลำง่วยกาชกบไหลกาปุกัวคุยเทมันอะประติงนาแค่อาช่างไอไหลกาปุกเรงง่ายไหลกาอันเดท่ามีพอมลำมาดูมิชตังลำแพ้มาค้นชกวนง่ายจงหวะอเมียวชาเรารู้อยากจำจ่อไอเตียนท่าชูทุนันจิงลำง่วยกาชกบไหลกาแพ้ มีว่ามงดันเดียกเลียจะชวนตั้งง่ายชูทูนันอินันวันชั่งก่อนนาคอมปรัวไอกุมงพาเจสรางกบาเรีย

Rigo, Rating, Mipom Lam Shigun, Timrasim Salam, Yam Paji, I, Mongdan Shish Gam Shari. Mia Mongdan Supom Badi, a, could come a laboying am Shido Ta, Mating Tai, Gumlan Nung Kring Re. Kim Mim Tata, a, to Kushit Kuning Na, Yinam Dat Ha, Wen Shangan Wang Na, Grim Dan Ru Yang, a, Pajim Sha, and Dalung Eta.拉个沙拉个沙拉塞是个哇出宝拉个沙带派吐难吾那明是明呀来嘎过方碰那哎明铁来嘎过庄子逍遥有外观那哇哎开人啊哎是了中国格拉浪大钻边路三赞是故事扎面融入五嘎我爱了中人啊哎สักครู่นิงชาโนระยังลาชาอันเดโกกนุนลูมาเซกวาชิงกันคันปงลีกโลคอมนาสิเพนตาปูกานามจินจงคุเนียชาจังคุชมุนงาไอสักชิมลีนิงโมนาชิงทาชิจงคุเนียสิเพนลูบอมันนาสิเพนกุมราโทชาพงโกคันนาคุมิงเดียสิกวาเพวาตามชงุนเซ คุมิงก็ชูทูนันสิประทะนำปลงไงงูนาตัวตันลำตัวสปรดนู่ไอสิพกาเสียงก็สงวนมาอันซากลัวไอชาวัดดุนนาจงลงพระจีสินครับวานู่ไอคิวมิจคูจ่าไอสิจคูนิงทาชูทูนันอาสุยาคุนนาจงลงสเปรย์สปรดยานนาเปิดจินอาจังโจสระจงก็ช่างนาคูสัมเบอร์องไซ แต่อาเดียนทากัวมงากระทองมลีชมูชวันโมกโลไอประดเรงาไอชูทูนันกัวเชื่อประดมกากระไรใช้ชงในสระลีตาเจ้าเพจเจลานุไอลีตาเจ้าผาจิมจุนสิงขัดว่าไอกระตาทาชื่อมาเคสมซาคมจบคำลาโมกโลกุมพันผาจิมวยสิไลกาตาปจิลไงพกขัดว่าใส ชูทูนันกัวอาสุยาคูจงลงจุบฟูรูยาไอเรียมจัวตัวตันไอคูเรียงจวงกวนนาองปรัวไอทอมอินันมงโตเดียนทังวันนาเชียงอังไอมะกัมปงลีวาสกุดรังาไอชิงมีจะคูจ้าไอคุมสมเนียงมึงไอตาทาเชียมดูอันตาปูกาอินันเดียนทังวันนู่ไอคอมนาชองเอสระลีตาเจ้าชิเพ็มจุนไอ ละไงตังลูไอมะเดียจองมานีเทียมจิมะไคไลกาจอมพีจอมชินไอมงกลัวช่องช่อนช่อไอไลกาโลเวทีครัดว่าลุกห้องทับทุ่งไอคุณนามาเคอซื้อเลียลิงมาซาเทียชิตาชิกุมลันโมอองตังไอลำโคชปราครัดวันนาปาติมะจมพงรามามะจมพงโคนามะตูเสียงอังไอปงดีเข้มสิจิงครัดวาราไองาไอ มลีนิงว่าอยู่ใส่คุมิงโกตัวไอทอมชูทูนันมองตัวนำปลงเงยหรือปรันจังจงโกจงสระวาใจนู่ไอชื่อช่องช่อนช่อไอจงมานิทาและกาที่พงไหวพงพ่นนารามาพงนิเพะกุมลันรมลันครุนลำคมนาคูกรุมชุดโอครัดวาใส่ชิมิจคูจ้าเอกคุณกรุนิงทาลีตาเจ้ามาจนครัดวาอีกตาทา ชูทูนันอินันก้อนนาเปิดจินเดียไปดูว่าใส่เดชนิงนาทั้งราตาทาชื่อมิวามงกันสุพมปาตีพงสังล้มหนุ่ยปาตีมาจุ่มพงก้อนนาอินอับยาไอเทมเรนชื่อช่องทางไรจีนันฮาร์บิงช่างชุนเรียชาคันสระแต่อยู่นั่งคือซึมซากุมงพาเจทันสปราขัดว่าจงมานิเพะ กุมลันพาจิมีจะสัดเชื่อมจนขันว่าใส่ชิงมีจะคู่ใจสมชินิงท่าชื่อจงสระลงไม่มีคู่ต้องเบิกกดพาจิชินคาจามอกลัวไอ้งายังต้องเบิกเพียงเจ้าบุนีเอสุดพอมปาตีพงนามราชมาชามาตรงเรียงุ่นนาทองจะคู่นิงเอชิตาชินไงจะขัดโจใส่ทองกดร้องต้นไอ้ครุมช่อง

lammu china tukshim khrome ge da tha radium chu thu nan go khonga na mi phe shipu shicha na min acham ndo mat nga ai shi ramma manang ni phe labau khai dan kumya lai ka tun thai dan ne thang ga jamani mong dan tra jet ha jin nang khang ni chai a lai ka si sian khang du ai cha la si thu la ru shi shuo Mwai lai ka gliangun. Kutu lam tie, masu a piop lam nga e mongdan. Mwai sumre lai ka kangusai. Tong malining rong e tom. We manjo go kuo kam. Fu yi e, mara chim sa jo e mongaba glo e majo. Chu tu nan, tong gwan na brua lu sai. Sini kutok sinin, lu go chow zang mo bim bru e tom.出土难因难的被你汤哇塞是过因难打个苏中那怕这次让个把冷爱米困那困命那这般能看蒙胆切抗什么什么摸他刚刚爱贴他龙看哇无爱在天门人因难蒙多米碰巴地碰那阿强我阿们杀贴因难共盼怕这神是般浪的那这般能看蒙胆切康什么什么摩贴昆命密碰什么什么摩我也没怎么他们傻么懂我也没傻了爱带路努爱这般能靠个三么站昂当路来通国民当把地碰你昆命过蒙胆定他跟南卡卡热能爱路康不同能爱脏摩是不得塞出土难一难那共攀怕之身是般摩浪点那明丹孔恩沙尼佩真龙拉恩那国民党巴地蓬阿苏亚尼佩阿扎阿瓦是能卡普卡瓦塞蒙丹顶那尼佩昆明那庄马尼庄龙浪这肯高爱摩他马蒂士多那库索恩道卡瓦冷爱洛康不同冷爱藏摩他卡苏曼爱是甘沙尼阿摩耶芒萨鲁比扬扬格农孔恩是雷是过问一多人你铁绕不少无朋阿双看过空看完那看个把爱哭用哭不沾能看你碰那浪是滚爱蒙说不少什么什么摸他看浪看哇塞听你这口杂爱不离是过年是打死你他你苏离公铺配干牙过搞不搞爱哭不塞出土难给有本มีแกรมจิ้นน่าจะเท่ามร้อนไออันเทียลีกงผู้แพทย์ตัวมาสันไอก่อครับไอ้เรียย้อนเชมินมากคาเทียอามิวชาเทียปรัดหลังอ่ะเรากระบาไอจินยามคำเรียนเรางังกรินเรามากราวกลางไอมินอาจำเทียช่องเดียความขัดหวานนะอามิวอาเพียนมาเทียกษัตริย์ขันมิดพอมไอเพียนมาเทียกษัตริย์ขันไอเฉรีงาไอชื่อเกรยอนไอเทียประลุดวมสารู้อยากจำเจ้ามงแตนชื่อชกันมชานิเพมิดดุมมิดพอมลำชกุดจิมราสิมสานลำยันพาจีดูชูพงนิเทียกษัตริย์ขันนามาดูสีนาปีนจังไออมปุงลูรูครุมกจันกาเดียวามันไอวาเพดุมสันมรูมยังลำจอมมิดสมรูมิดมสินจอมกะชินนึงรุมนางนิเทียมันก็ปัจฉิงตั้งต้นไอ้ลำเสียงเก่าอันเทียพาไรยวนนะงานกาดาวุไอชูทูนันเทียวันหยีตัวยันลีกงผู้ใส่เก่าครุ่มไอ้มังคังเทียเสียงไอชื่อกาชปราจะพองเทียสีสุมไอ้มกครุ่มดุบลำตั้งชนะด้านไอ้จะพองจูจุมมาไอฉันมราชมชานิเพะอาจารย์อาวะจับละจังนะมองชวามชานิเพะมิชลันสปรัญญานาคูพิชวนมาเอกว่ามิงตั้งตุชูนี้ก็ไม่เร่นเรียลตัดคุณนะตาเดียนทางว่าเอวันยีตัวเพะลำก็ไปสักเก้าใส่ลูกกูสักเก้านามิงจะพันก็ล้มเอชูทุนันจะพองงดเอทอมตาเดียว่าเอลำแกลก้อนน้าชาเชย้อนเชมูบรูนากวยเก้าลุงาเอชิงเดียนสกูสักเก้าครุ่มนาเจไอมันเอชูทุนันนนทามินรองไอความยิ่งก็มิซูลีกงผู้เทียมิซูวันหยีตัวเย็นเพ

yon chem nit ma tu ne cha phong ka ba teng yang chu chum u ai shita ma ta tha pa ti ma chum phong kon na phi shon phrai phra ne ka ta chu thu nan zhang xi ruo wu han rie ni khu ming kon na shang hai de ro ma ma sai chung mi de khu ta e ma li shi de khu ni shita shi pro la ngai ya shi ni chu thu nan มีพรหมปาติวนพรหมพงอากสาคุณนามงมสาปงปันจะพองนานว่าล้อมไอกสานียองเทเราคึกกบ่าไอเทียนอัมมันถึงหนูเตะลงวันนาคึกปองไอมงดันนันเตโตไอป่วยกบ่าทะว่าล้อมหนูไอมีว่ามงดันนันเตโตตนไอทอมชูทูนันอาชวาพังแรงนาจะน่าตึงตากงพันผาเจือพารันฉันสปันมูกวนสลังรับตัวมากามาดู มีว่ามงแต่มงจึงชามายกันนี้เทียกงพันผาเจือขู่มาตึมไข่ไอวนจบพงพงอุ่มมีพรหมปาดีพงเป็นโจกันมาไล่ตึ้งย่างอุ่มมีพรหมปาดีพงเป็นโจตึ้งย่างอุ่มมงแต่มงจึงชากระซารับตัวรับตัวนึงโบเต่าเรียไอมากำลิ้นนี้กุมแพลวาใส่ชิงมีจะขู่ตาเอจะขู่ชื่อมะลีเนียงชะตามลีท่าชูทูนันโกเปิดจิงโกเวมาใส่ สักกว่าจะคู่ชมงานหนึ่งดูใส่ชื่อก็สมไรไหลกาปุจูลำเทียมาสู่อาพยับลำอุ้งง่าไอ้มงดันยวนเชียนลำเทียกะกะโมเตี้ยวโตจีเหอเกอจีฟงเยจีงูไอ้กุมเย่ไหลกานีกาตาอเมริกามงดันนาคุยเทอร์มันอะจิงดูลำไหลกาละตาปงงูไอ้กาสกอบไหลกา รูชามงดันนาเนี่ยเคลาโซฟัวรูชามงดันทากระเดกรองเวปิวันนามิชดังลูงวยกาชกบไลกาจามันิมงดันนาตราเจ็ดผาจีนึงครึ่งนี่ใช่อะมิงปร้องไอฉาลาสุทุรุชิชัวงวยไลกานีกระเดชโปรยูเซไลกาอันเดนียะแต่นี่ดูคระกนังครั้งกุนเรโนรองอาไอ ชิงจิมชายองมุยเปียวซิมซาลูยังกระมาคราพรมาติมตุพดุมนาลัมง่าไอมงากระทองมลีชมูชมัดมูลัมหนึ่งขับกระซับอาจารย์ชิมลีเนียงครุมไลวายูจงหวะมงจึงชากุมสันมงดันเตโตตนไอลัมครุมไลวายูไอชูทูนันประติ่งมงดันอาลัมเพะมาดูฤทธิ์คูยูลามงจวมงมชานีเพะจวระสติตรงเรียมจว มชายองมยองเอจะพูคุ้งก้าไอมีว่ามงดันว่าอมชาลงไงแต่รู้ใส่มีว่ามงดันมีพรหมปาดีวนพรหมพงช่องนันโตนาว่าอมชาลงไงเรียเทียมเรียนชื่อก็วันหยีตัวลีกงผู้เรียไอมีพรหมปาดีพงนามีพรหมสลังนี้เทียมเรียนอามิวชาชังหลดลูมีชิดังลูนามาดูดูตัวใส่โคนาอันจังคราสกุดเลวายูใส่ สนิทชินิงนาอุปงลูรูกระตาทาชีปรับปรามทาพิงมันเปียงมันไอคูคอมครัดว่ามาดูอะมิดมาตาลำโกมาจูท่านได้กาตะกาโกกามันน้อยสุดพรหมปาดีพงมาชาลงไงอะช่องเดียนามีชิงย้อนลำแพชิงตุนแต่ก้าวอยู่ง่าย ชื่อกามาแต่ง่าไอคบชวามชานีได้หลังหน้าโมมินิโกได้โกบังดามาเซการีไปครุมกา

0: ไม่รักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำครับเขานี้ปิ้นแอบคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ
1: แนวไอ้แสงจือว่าเดือดดาวหมู่ก็ซอยจู

นางนี่ตอนและกินเข่าก็ตำโคกสุตีใดก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแหละเป็นลูกหลานแสนสุตีตอนได้กินเข่าก็

คำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลยโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนและใส่สนลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต่อ

สุติขันคำนางแลไหก็เผายังก็แผวต่อถึงแรงวันเนนางว่าน้องแลใครฮักก็แลแป้งปีปันใดสัง

ะน้องรักอายได้ตัวอยู่ใกล้ใจพี่เอ้ยโอ้ยน้อสั่งมาพิษใจใจก็จัดเทว่าอายตกน้ำก็เสเปิ้นขนเนอได้นั่งกว่าพิษก็ใจอายไฟในเสเปิ้นจริงท้อได้นั่งโอ้ยน้อสั่งมาพิษก็ใจอาย

ยากะลาอีขันน้องก็เสดอกเสได้ก็น้องรักอายไม่เมื่อยันหุ่นนายพี่เอ้ย

ากานาก็ปิลเป้วถาปีคำหน่อยก็ได้สามปีปกมาเล่นนอปีก็นางมาปิลเป้วถาปีเจอก็ได้หก

ผู้โดยกันสามก็กานกคุณเขวได้ใจเอ้ยเอ้ยเอ้ยมีกะเลคำเสียงโตเดียวเต่าป้อมเฟยบ่มีกูแล้วเตอเจ็บอยู่ตุ่นลำไม

ม่เปียวคอนตอกเขากากังนาก้อยกุ้งนังเอาก็เท่าแสงน้องปุ้นเมาแล้วก้อยคำปุ้นจำได้เอาเต่าบ่ก็ตกขี้พานก็ก่อนเต่าเฮ้ยปอเลินอ่อนล

ตอนพี่ก็บ่อยามและเคยตอนนี่มาพบพ่อก็รักพี่เอ้ยโอ้ยน้อสามแดดหอนแสงยานเดียวลูกพี่น้องพี่ดีจังไตยองในไปลุมพี่

เดี๋ยวไอ้สอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปื้อนเออ

องหักอายและเสียงคอดเป็นมูนีเอ้ยปีนี้ใครปิ้นซองจะออกหอคนตึงลาเล่นเนอมาและปุ๊บแก้วเวียนฟ้าต้นไม้ไข่มุนจามและสอยกา

ผู้เลี้ยวเปิ้นผิดกันนี่ล่ะน้องเฮ้ยและใจโคตรย่างเป้งเปิ้นเอ้ยเอ้ยน้อน้องแล้วไปขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกา

0: เด้อเว้ยปฏิเปิ้นและหรือยอดใส่ใจนี่พบจอดปัญหาขวางปฏิเปิ้นหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเพื่อใครสางสุ่มข้ามคือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเด้อเว้ยชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ
1: เด้อ

ซอยกาใบและใจคนเมงามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแก่นว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต้ลง

ปินหังคุ้มคำอายและโตนอยและใครโตบือใสบ้าได้จ่าเมื่อเฮิร์นอวันย่างเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยดีท่ามอบข้อจูสู้บู้อายการเงินก็จางและฮักเอ้ยเดวเอ้ยยาขี้เจ้าหอมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตอดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ใดแล้วเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักคอยาลืมกำจ้าพอจะขับกุนเมาดอปีเอ้ยเดวเอ้ยกะมาเสียงนี่ลืมกำจ้าขออย่าลืมปีอายลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเอินสอยกาปีตอดีปล่อยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยกะมาเสียงนี่ไปอีนิง

ปีนี้ใต้ปีนอมบ่าวดีเจเหล่าแกว่าใต้ปีนเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าใต้ปีนพ่อใต้ลงน้องมันเบาดิบขึ้น

ขันขึ้นใครขี่ไล่ลองนำตามและใจอายป้องนี่ใครขึ้นและใครมาเหินอายและแป้งตูเมื่อจูสอยกาใบแม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวยฟังต่อเมโตอีลีหนังและลำเต้นเมโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากี้เมโตอีลีหนังและต้องเต้าหอเต้าสอยหักเกยชีดีกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปิ้นมาแอวและเกยเดวยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นแควตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

เปิ้นหุ่มสาใจย่อพี่เอ้ยเดวเอ้ยเล่มใจปีจังแสงและอีนางจังอายตัวนี้เอ้ยบ่โตได้

0: สอยอยากเกยปอและเฮิรนอ่อนผิวแดงตอนเยยซุยซุย
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรป้องมีเผียวกรรมครับกอดถึงตีนี้ยินดีครับต่างไรหับฟัง
2: 云南广播电视台民族广播，
3: 云南广播电视台民族广播，
4: 那好看不记得，
5: 正扩大天五千智慧，
4: 当代十三万呐，
5: 你苏我在乎，
6: 广播涵盖儿童，
2: 不同的语言传递同一个声音，
3: 云南广播电视台民族广播。与您真情相伴。

0: 声比较温暖，合适伴侣，张合怕啥带。
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรสวัสดีสาดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองอยู่ในเวลาเพียวกำคับบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับเขาบ่าวเศร้าคับตบกันนั่นเพียวหือต่างไรฟังกำคับเขานี้ปิ้นแอะคำตบนาวอนได้อีกขั้นคำนาวอนครับ

นางนี่ตอนแลกินเข่าก็ตำโคกสุตีไหลก็เจ็ดจินปูล้านและใจเอ้ยโอ้ยแหละโอ้ยน้อมันบ่วนไปสู่ปีแลเป็นลูกล้านแสนสุตีตอนได้กินเข่าก็

ายพี่คำหน่อยสื่อตาวายตาเลสิเตอร์โอ้ยเลยโอ้ยน้อจ้าอุปมาเต็มมาเมื่อนาปีแลกินเคพักบอนแลใส่ส้นลองโอนทนก็ใจได้ฟื้นต้อง